0: 消费活力涌动，烟火气升腾，文旅市场热力十足，铺展流动中国的鲜活画卷。
1: 好，下面来看一组有关中秋假期的资讯。
0: 中秋之夜，位于江苏无锡的太湖源头竹水上音乐烟花大会首场如期绽放。太湖山水为幕，音乐烟花为笔，节日的热烈氛围与江南秋夜的雅致浪漫交织，为游客打造一场沉浸式光影盛宴。国庆假期期间，烟花大会还将在10月1号、10月3号、10月5号晚璀璨上演。中秋假期，河北唐山市的河头老街景区游人如织，可看可感可参与的文旅项目接连登场，游客们沉浸式体验拜月祈福、诗词咏月、荷花祭情等中秋特色活动，真切感受中秋传统民俗文化的魅力。中秋之夜，贵州大方大地指纹梯田上演浪漫音乐会，万余名观众静坐山野夜空之下，伴梯田月色听歌赏景，彩云追月、月亮代表我的心等经典曲目依次奏响，月光与灯光交织，歌声回荡层层梯田，远道而来的游客与本地群众共赏明月，同品旋律，在山野间感受团圆温情。
1: 近日，渔车出海遇见暹罗，重庆智能网联新能源汽车产业发展推介会暨中泰文化交流活动在泰国曼谷举行，中国车企海外工厂出产的汽车现场收获粉丝无数。
2: 活动在宣素纳他皇家大学校园内一座小型博物馆举行，参加活动的有泰国政府文化界代表、知名博主和重庆智能网联新能源汽车产业和媒体代表近百人。举办地博物馆由素纳他皇宫建筑群改建而成，已有百年历史，现场展示着两款产自长安泰国工厂的智能网联新能源汽车。古老建筑与现代产业同频，中泰两国民众互通、共鸣与交融成为当晚的主题词。
3: ต้องยอมรับว่าคนไทยมีความนิยมในเมืองฉงชิ่งมากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้ความสัมพันธ์เราใกล้ชิดยิ่งขึ้นและเชื่อว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่เดินทางระหว่างฉงชิ่งแล้วก็ประเทศไทยมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์เราแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเดินไปสู่การพัฒนาในเรื่องของความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการค้าและด้านวัฒนธรรม
2: 长安汽车销售泰国有限责任公司副总经理吴博月向与会嘉宾介绍了中国车企面向东盟市场的技术积累与用户思考。重庆智慧加泰国制造的产品收获了一众粉丝。
4: ก็เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศจีนนะคะก็คิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากมีความก้าวหน้ามากนะคะสะดวกสบายมากนะคะแล้วก็ในแง่ของที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นต่อไปเนี่ยก็คิดว่าอยากจะให้พัฒนาโดยที่มีรถที่ไม่ต้องมีคนขับสามารถที่จะไม่ได้ใช้คนขับได้เนี่ยก็จะดีมากๆค่ะ
2: 长安汽车2023年进入泰国市场，2025年在泰国罗永建成首个海外新能源整车基地，项目总投资100亿泰铢，年产能10万辆整车，产品出口至印度尼西亚、新加坡、澳大利亚等18个国家，是面向东南亚及全球右舵车市场的核心出口枢纽。作为推介会的配套活动，来自中泰两国的媒体记者与自媒体人走访了长安罗永工厂。
5: เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากๆเลยครับผมเพราะว่าในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในห้องในสถานที่ถ่ายที่ไม่ได้แบบเจอกับรถแต่เขาจะไปตัดสลับเราอะไรเงี้ยก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเยือนโรงงานรู้สึกแบบอยากมาตั้งนานแล้วแล้วแบบได้มาดูแบบขั้นตอนการทำต่างๆรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบให้มีเพลงให้อะไรเงี้ยคือทำได้หมดเลยนะครับนวัตกรรมรวมถึงเป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยครับคือไม่ต้องใช้น้ำมันรู้สึกแบบอยากได้มากนะครับก็อาจจะแบบว่า
2: 本次活动由重庆市委宣传部指导，重庆广电集团滴眼 TV 主办。2026年是中国与东盟建立对话关系35周年，建立全面战略伙伴关系5周年。滴眼 TV 推出大型跨国探访节目《大道》，将派出多路记者前往西部陆海新通道沿线东盟各国进行采访，深入挖掘重庆与东盟国家产业相通、民心相亲的故事。节目面向中国与东盟国家全媒体传播。本次推介会和媒体探查

0: 亲身参与收割稻谷农事体验，感受农耕劳作的乐趣。
1: 通过割稻谷体验，让我在汗水中体会到了粮食的来之不易，感受到了厚重的农耕文化，
2: 学到丰收了，中国很美。
0: 中秋假期，河南省开封市黄河悬河文化园迎来客流高峰，园区以北宋名画《瑞鹤图》为蓝本设计，围绕悬河展区、城洛城展区、黄河生态规划展区、黄河科学探索馆、非遗传承五大主题板块布展。
3: 以前的黄河文化故事呢，都是在书本上的，但是这个呈现出的黄河文化呢，是让它活了起来，能给观众一个动态的互动的一个感受。
0: 这个假期，从城市到乡野，自山川至街巷，消费活力涌动，烟火气升腾，文旅市场热力十足，铺展流动中国的鲜活画卷。好，下面来看一组有关中秋假期的资讯。中秋之夜，位于江苏无锡的太湖源头渚水上音乐烟花大会首场如期绽放。太湖山水为幕，音乐烟花为笔，节日的热烈氛围与江南秋夜的雅致浪漫交织，为游客打造一场沉浸式光影盛宴。国庆假期期间，烟花大会还将在10月1号、10月3号、10月5号晚璀璨上演。中秋假期，河北唐山市的河头老街景区游人如织，可看可感可参与的文旅项目接连登场，游客们沉浸式体验拜月祈福、诗词咏月、荷花寄情等中秋特色活动，真切感受中秋传统民俗文化的魅力。中秋之夜，贵州大方大地指纹梯田上演浪漫音乐会，万余名观众静坐山野夜空之下，伴梯田月色听歌赏景，彩云追月、月亮代表我的心等经典曲目依次奏响，月光与灯光交织，歌声回荡层层梯田，远道而来的游客与本地群众共赏明月，同品旋律，在山野间感受团圆温情。近日，渔车出海遇见暹罗，重庆智能网联新能源汽车产业发展推介会暨中泰文化交流活动在泰国曼谷举行，中国车企海外工厂出产的汽车现场收获粉丝无数。
4: 活动在宣素纳塔皇家大学校园内一座小型博物馆举行，参加活动的有泰国政府文化界代表、知名博主和重庆智能网联新能源汽车产业和媒体代表近百人。举办地博物馆由素纳塔皇宫建筑群改建而成，已有百年历史，现场展示着两款产自长安泰国工厂的智能网联新能源汽车，古老建筑与现代产业同频，中泰两国民众互通、共鸣与交融成为当晚的主题词。
5: ต้องยอมรับว่าคนไทยมีความนิยมในเมืองฉงชิ่งมากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้ความสัมพันธ์เราใกล้ชิดยิ่งขึ้นและเชื่อว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่เดินทางระหว่างฉงชิ่งแล้วก็ประเทศไทยมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์เราแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเดินไปสู่การพัฒนาในเรื่องของความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการค้าและด้านวัฒนธรรม。
4: 长安汽车销售泰国有限责任公司副总经理吴博月向与会嘉宾介绍了中国车企面向东盟市场的技术积累与用户思考，重庆智慧加泰国制造的产品收获了一众粉丝。
6: ก็เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศจีนนะคะก็คิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากมีความก้าวหน้ามากนะคะสะดวกสบายมากนะคะแล้วก็ในแง่ของที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นต่อไปเนี่ยก็คิดว่าอยากจะให้พัฒนาโดยที่มีรถที่ไม่ต้องมีคนขับสามารถที่จะไม่ได้ใช้คนขับได้เนี่ยก็จะดีมากๆค่ะ
4: 长安汽车2023年进入泰国市场，2025年在泰国罗永建成首个海外新能源整车基地，项目总投资100亿泰铢，年产能10万辆整车，产品出口至印度尼西亚、新加坡、澳大利亚等18个国家，是面向东南亚及全球右舵车市场的核心出口枢纽。作为推介会的配套活动，来自中泰两国的媒体记者与自媒体人走访了长安罗永工厂。
7: เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากๆเลยครับผมเพราะว่าในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใน